0: Te cachas con Doug, hello.
1: ดีบอกกับทำไม
0: ดีบอกกับทำลามสุก
1: ก็ต้องตั้งสักขนาดไหม
0: ดอดดอดชากระดี
1: อังใช้ตัวก็หัวร้อนขนาดไหม
0: เอา
1: อันนั้นขนาดดีอู้ก็บิชมาดไปรบีน้องงานขอรังคลายกันหนึ่งงานเดี๋ยวท่านพ่อแม่ไม่เห็นเรื่องสามงรสามนี่
0: ดอดดอดดอด
1: อ๋อบอกงั้นอังที่จะคุกบอกกันนะก็อีลานีดาดูสตรอว์ก็ดาดูฮอริมงกอล
0: ม
1: ามาเซียงั้นกี่อันกี่จิงใครมารัวกันนี่สตรอฮอริจามาเซียงั้นฟัลเลบังอันนี้ดาดูสตินดรอเดบรมาตุ้มอ่ะ
0: ดาดาดาฮัมบายกันฮัมบายเอาคนไหนตรงนี้ลูกเรียนตรงนี้ไปยังสักจระตัว2326253เอากอกตุกนั่งบาร์นอร์กกรุงฮอลดีเตช่าฮอดีกอกตุกรามรามไปตรงกับไปเสียสักกอกตุกไปกรุงมันนี่เนาะสาชิวบุฟเฟ่ร์ว่าแห่งกันทั้งสายนุ่มันยัดด้วยฮัลโหล
2: ฮัลโหล
0: เอ้ลามสกุลที่ฟอร์กฮัม
2: ก็ช่าก็การทำสมันตาไม่ได
0: ้ดอชากรดิชาบุงกาสินิมุงไ
2: คยังจอยนกอนกราเนจอยนกอนนี่
0: ดอชาบุงกา
2: อันมึงเป
0: ็นชนจิตเดี๋ยวมาชนจิตดอตักก็ชนจิตชาดิ
2: ก็นกี้บูราเนี่ยขนาดแค่ชะกันขนาดนุ่มสุมาตาน
0: กี้บูราชาบุนีริซับจัก
2: บูราร้องสุกันเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ชาบุนีริซับจักตักก
2: ็โอ้โหว่าชมนีริซับมังว่าสุดใจมันเลยอ่ะ
0: ดอไหนตัวเนี่ยนึกดอขนาดตรงดิฮัมบายตักก็아우다신고북극거니까거의흐름안에아수반가의풀아수반가의풀이자네께서해메라디바나하얼자몽노보샤흐르흐마니파디비닝게캐나레나오저라